0: ได้เวลาสอบสปาย
1: วิสัยแอมดอลเค www.livefm.lk ที่ต่อปีนวัน